ตัวเองเป็นเพื่อนเชื่อมยิ่งเราดำเพื่อนเพื่อนหวังกันว่าจะจะไหลขอเตือนใจเมาหลอกเดือด